0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: เมื่อคุณอยู่ในสภาพที่หนักมากจนเกินจะรับมือไหวอย่ากลัวพระเจ้าต้องการให้คุณนึกถึงและรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบกปัญหาหนักเพียงลำพังตัวคุณเองอีกต่อไปมัทธิว 11:28-30 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามฉุกร้อนสดุดี 46:1-3 พระคุณเพียงพอสำหรับเราฤทธิเดชจะปรากฏในความอ่อนแอของเรา2 โครินธ์ 12:9 ปัญหาทั้งหลาย

0: ิ่งชั่วคราวแล้วมันจะผ่านไป2โครินธ์4 16-17 สันติสุขไม่เหมือนที่โลกให้อย่าทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลยยอห์น14 27พระเจ้าจะอยู่กับท่านจะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลยเฉลยธรรมบัญญัติ31 6อย่ากลัวอย่าท้อแท้พระเจ้าจะให้เราเข้มแข็งและจะช่วยเราอิสยาห์41 10พระองค์จะไปกับเราและให้เราได้หยุดพักอพยพ33 14
1: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสสิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
2: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
3: ครูไทย 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาท
4: โอ้อันนั้นมัน1ใน3ของงบประมาณประเทศไทยเลยนะ
3: ใช่ค่ะพี่เป็นตัวเลขที่น่าขนลุกมากค่ะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นในหัวหนูว่าทำไมคนเป็นครูต้องเป็นหนี้กันเยอะขนาดนี้ด้วยอ่ะ
4: พี่ว่าเงินเดือนครูน้อยจะตายอ่ะถ้าจำไม่ผิดฐานเงินเดือนครูในบ้านเราเนี่ยแม่งเท่าไหร่เองอ่ะ 18,000 เองมั้ง
3: แต่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากข้าราชการอื่นทั่วไปเท่าไหร่เลยนะคะพี่หนูว่าปัญหาหนี้ครูมันไม่ได้เกิดจากแค่เงินเดือนน้อยอย่างเดียวหรอกค่ะพี่กี้แต่หนูว่ามันน่าจะมีแหล่งกู้ที่สามารถทำให้ครูเนี่ยกู้ได้ง่ายมากกว่าหนูว่าคำว่าข้าราชการในไทยอ่ะมันทำให้ได้เปรียบเรื่องเครดิตเพราะครูเนี่ยมีเงินเดือนประจำมีระบบหักเงินเดือนที่สามารถชำระหนี้ได้โดยตรงมันก็เลยทำให้ครูเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นซึ่งแหล่งกู้เงินหลักๆที่ครูเขากู้กันนะคะอย่างแรกเลยก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยแล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆค่ะแต่ว่าส่วนที่หนักที่สุดที่ปล่อยให้ครูกู้เป็นอันดับแรกนั่นก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศน่ะ116แห่งมีสมาชิกกว่า 860,000 กว่าคนแล้วก็มีเงินให้กู้ไปแล้วเนี่ยรวมกว่า 1.14 ล้านบาทท
4: ำไมครูไปกู้ที่นี่กันเยอะจังอ่ะดอกเบี้ยมันถูกเหรอ
3: ไม่ถูกนะคะพี่กี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6% เลยนะคะบางที่ปาเข้าไป 9% เลยด้วยซ้ำแต่ที่ครูเขากู้กันที่นี่เยอะเนี่ยก็เพราะว่าเงื่อนไขมันง่ายค่ะพี่กี้แป๊บเดียวก็อนุมัติแล้วแค่บรรจุแค่6เดือนเนี่ยก็สามารถกู้ได้ร้อยเท่าได้แล้วค่ะแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง360งวดเราลองมาคำนวณง่ายๆเลยนะคะพี่กี้สมมติว่าเงินเดือน 18,000 กู้มาได้ล้าน 8,000 ผ่อน360งวดแบบเต็มๆไปเลยดอกเบี้ย 6% ต่อปีกู้มาแล้วเนี่ยตอนโดนหักจากเงินเดือนเนี่ยก็ตกประมาณ 1,700 กว่าบาทจ่ายจนครบ30ปีเลยนะคะเงินที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ย 3,880,000 กว่าบาทเงินต้น 1,800,000 ดอกเบี้ยเนี่ยปาเข้าไป 2,800,000 กว่าบาทแล้วนะคะพี่เยอะกว่าเงินต้นอีกอ่ะ
4: เงินเดือนครูเนี่ย 18,000 บาทเขาต้องผ่อนไปกับหนี้ก้อนเนี้ยเดือนนึงตกอยู่ที่ 1,790 กว่าบาทเท่ากับว่า 60% ของเงินเดือนเนี่ยถูกใช้ไปกับการผ่อนหนี้ก้อนนี้คำถามคือกับค่าครองชีพปัจจุบันเนี่ยครูอยู่ได้ด้วยเหรอ
3: เหลือแค่ 7,000 เองพี่พี่ลองคิดดูนะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่ารายเดือนมือถือบางคนค่ารถค่าบ้านอีกซึ่งเราไม่รู้ว่า 1,800,000 ที่ครูเขากู้มาเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างและที่สำคัญนะพี่ครูหลายคนเขาไม่ได้จบแค่หนี้ก้อนนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เดียวนะคะเพราะจริงนะพี่ 7,000 บาทต่อเดือนอ่ะมันไม่พอกับกิเลสที่มีหรอกก็ต้องไปกู้กับสถาบันการเงินอื่นมาอีกจนบางคนนะเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยใช้หนี้ไปเหลือใช้แค่ 2-3,000 บาทก็มีแล้วทีเนี้ยพอไม่พอใช้ก็ไปกู้อีกกู้อีกยาวๆวนๆกันไปแบบเนี้ย
4: เดี๋ยวนะไอ้ธนาคารที่เขาให้กู้เนี่ยเขาไม่ได้มีการเช็คบูโรของครูก่อนหรอว่าผ่อนได้ผ่อนไม่ได้อ่ะ
3: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่ได้อยู่ในเครดิตบูโรค่ะธนาคารเขาก็เลยไม่สามารถตรวจสอบบูโรได้ค่ะ
4: แล้วครูไทยเขาเอาเงินไปใช้อะไรเยอะแยะกันขนาดนั้นเลย
3: คือหลายคนอาจจะมองว่าครูเนี่ยเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยกันใช่ไหมคะพี่แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะเพราะว่าบางคนอ่ะมีหนี้ก่อนที่จะเข้ามารับราชการนี้ซะอีกเช่นหนี้ของพ่อแม่หรือของครอบครัวของตัวเองหรือบางคนเนี่ยก็มีหนี้กยศ.เนี่ยติดตัวมาก่อนอย่างต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายในการทำงานค่ะอย่างที่เราเคยทำคลิปไปเนาะพี่เนาะหลายอย่างในที่ทำงานเนี่ยครูเขาก็ออกเงินเองนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเบิกยากอนุมัติช้าครูก็เลยตัดปัญหาออกเงินตัวเองไปเลยงานจะได้เดินทั้งสื่อการสอนค่าร่วมกิจกรรมพานักเรียนไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนค่ารถค่าอาหารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดเช่นเครื่องปริ้นสีหมึกเป็นต้นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่ซื้อบ้านซื้อรถด้วยเนี่ยก็ต้องผ่อนทั้งบ้านผ่อนทั้งรถ

0: บางคนแต่งงานมีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกอีกจ่ายกับเรื่องพวกนี้ไปเนี่ยบวกกับหนี้ที่กู้มาอีกนะคะพี่แทบจะไม่เหลือเงินให้ฟุ่มเฟือยแล้วนะอีกอย่างนึงนะสังคมของคุณครูด้วยกันนะคะพี่ก็มักจะชอบยุยงส่งเสริมให้กันไปกู้เช่นอุ๊ยทำไมอยู่ห้องพักครูล่ะไปซื้อคอนโดสิเอาไปซื้อบ้านสิมันอยู่ทำไมห้องพักครูกระจอกกระจอกเอาทำไมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อย่างนั้นล่ะเป็นครูแล้วก็ต้องขับรถยนต์สิอยู่อย่างนั้นอยู่กันอยู่อย่างนั้นแล้วอีกอย่างนะพี่ครูบางคนคิดว่าเกษียณแล้วจะอยู่สบายได้เงินบำเหน็จบำนาญฟรีๆแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่เพราะว่าหนี้ยังท่วมหัวอยู่เลยเงินที่ได้มายังไงก็ต้องถูกหักแล้วก็จ่ายหนี้ที่สะสมมาอยู่ดีหนูเห็นข่าวนะคะพี่ครูเกษียณบางคนน่ะถูกฟ้องร้องโดนยึดบ้านยึดที่ดินจนต้องมาอาศัยนอนในรถก็มี
1: แล้วคำถามคือหนี้ของครูทั้งหมดที่รวมกันเนี่ย 1.4 ล้านล้านเนี่ยมันจะใช้กันหมดไหม
0: มันไม่หมดแน่นอนค่ะถ้าเกิดไม่มีใครเข้ามาช่วยค่ะพี่กี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจับมือกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของครูทั้งระบบค่ะรายละเอียดที่ออกมาเนี่ยเขาจะพยายามแก้ไข4ด้านค่ะ1เลยก็คือหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดต้นทุนของสหกรณ์ค่ะ2ก็คือปรับโครงสร้างหนี้รายบุคคลค่ะเช่นรวมเป็นหนี้ก้อนเดียวลดดอกเบี้ยแล้วก็ยืดระยะเวลาผ่อนให้เหมาะสมกับรายได้3ก็คือป้องกันไม่ให้ก่อหนี้ใหม่ค่ะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเครดิตล็อกค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสหกรณ์14แห่งเนี่ยเริ่มนำไปใช้แล้วแล้วก็มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า900รายแล้วและข้อสุดท้ายเลยนะคะพี่กี้ใช้หลัก responsible lending ค่ะหรือว่าการปล่อยกู้โดยดูว่าลูกหนี้เนี่ยมีความสามารถในการจ่ายจริงแค่ไหนไม่ใช่ดูแค่ว่ากู้ได้เท่าไหร
1: ่พี่เห็นประเทศไทยเนี่ยพยายามแก้ปัญหาหนี้ของครูเนี่ยมาหลายรอบมากแล้วอะไม่เห็นจะแก้ได้สักทีพอแก้มารอบนึงเสร็จก็กลายเป็นว่าครูก็กลับมากู้ใหม่อีก
0: ก็นั่นแหละค่ะพี่กี้เพราะว่าเราอะมัวแต่ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันไงคะทำไมไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุอะการที่คนต้องกู้เงินเนี่ยเพราะว่าขาดวินัยในการใช้เงินเพราะว่าขาดการบริหารการเงินที่ดีจริงๆความรู้การเงินเนี่ยสำคัญมากนะคะพี่กี้มันควรถูกใส่เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยได้แล้วให้สอนกันตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่เอามาสอนตอนโตเอาโค้ชมาอบรมตอนโตมันยากค่ะพี่ไม้อ่อนอ่ะดัดง่ายแต่ไม้แก่ดัดยากนะคะทุกวันนี้ปล่อยให้เลยนะครู 100% น่ะเป็นหนี้ 99% ไปละ หรือว่าครูคนไหนที่มีเพื่อนที่รู้จักเป็นครูเนี่ยว่าอาจจะมีคนที่เป็นครูแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ก็ได้เพราะว่าฟอยอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้ว่าครูทุกคนเป็นหนี้
2: สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540106161มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109 89บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163387และโทร0954518710
3: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ0909204582
2: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับสู้นี่ต้องมีกำลังใจดีๆแล้วก็จะชนะนะครับก็เริ่มต้นสลับเพลงนี้ต้องสู้จึงจะชนะของคุณเจริญเจริญบุญสูงเนินนะครับผมได้นำเสียงที่น้องเขาพูดในเรื่องของคุณครูที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับแต่ว่าครูยุคใหม่นี้จะไม่มีแล้วคุณฟังแม้แต่คุณครูที่เกษียณไปนี้ก็รับเงินเกษียณรับเงินบำเหน็จบำนาญเต็มๆเลยนะครับครูยุคใหม่จะไม่มีหนี้มีสินละนะครับยังไงก็ดีใจด้วยนะครับผมก็สอบถามไปยังคุณครูหลายๆท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีละสลับหนี้สินคุณครูนะครับก็อยู่กันอย่างสบายใจเลยคุณฟังอาจจะมียุคนานละนานคุณฟังที่คุณครูเป็นหนี้เป็นสินก็อันนี้ก็เอามาเตือนสติสลับน้องๆที่เป็นคุณครูที่บรรจุใหม่นะครับการเป็นหนี้เป็นสินมันทำให้เราขาดอิสรภาพทำให้เราไม่สบายใจแต่คุณครูที่สอนหนังสืออยู่ไม่มีหนี้มีสินแล้วคุณครูแต่ละท่าน

ก็มีเงินเดือนกันนะครับก็สองหมื่นสามหมื่นกันแล้วนะครับไม่มีหนี้มีสินก็ดีใจนะครับไม่ต้องไปก่อหนี้ก่อสินอีกอันนี้มาเอามาเปิดให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เฉยคุณครูยุคใหม่ไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้วนะครับก็มีเงินเดือนใช้จ่ายนะครับก็มีเงินเดือนที่จะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้นะครับมาต่อกับเพลงเติมใจให้กันนะครับ

กับเพลงของคุณมัมลาโคนิกนะครับเพลงเติมใจให้กัน 7:22 นาทีแล้วนะครับกับวันจันทร์ที่5 ตุลาคม 2569ในสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดวันหนึ่งก็คือวันอังคารใช่ไหมครับวันอังคารก็จะเป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันนวมินทรามหาราชนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9เองนะครับแล้วก็วันที่23มันศุกร์ใช่ไหมครับมันศุกร์ที่23 2569ก็เป็นวันปิยมหาราชอีกวันหนึ่งเป็นวันคล้ายวันสมณโคตรของ

รัชกาลที่5แล้วก็จะมีข่าวออกมาว่าวันศุกร์ที่16ตุลาคมก็จะเป็นวันหยุดแต่ไม่ใช่ที่ลำปางนะคุณฟังครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับเนื่องจากว่าในโอกาสที่ทางกรุงเทพเขาจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีวันหยุดในส่วนกลางก็คือ

2019เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะครับแล้วก็วันจันทร์ที่26ตุลาคม2019เป็นวันออกพรรษานะครับก็เป็นวันสำคัญแต่ไม่ใช่เป็นวันหยุดนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวันเวลาให้คุณฟังได้รับทราบนะครับจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับของสุบุญเลี้ยง

Hits FM Next. เธอบอกว่าคนเรามีชีวิตอยู่อะไรสำคัญที่สุดมันไม่เคยมีคำตอบที่ตายตัวหรอกณปัจจุบันกำลังขาดแคลนอะไรสิ่งนั้นแหละสำคัญที่สุดตอนไม่มีเงินเงินก็สำคัญที่สุดตอนไม่มีบ้านบ้านก็สำคัญที่สุดตอนกระหายน้ำน้ำก็สำคัญที่สุดตอนหิวโหยข้าวก็สำคัญที่สุดตอนเหนื่อยล้าการพักผ่อนก็สำคัญที่สุดตอนเจ็บป่วยสุขภาพก็สำคัญที่สุดคนจนบอกว่ามีเงินคือความสุขคนตาบอดบอกว่ามองเห็นได้คือความสุขขอทาน

0: บอกว่ามีข้าวทานคือความสุขคนป่วยบอกว่าได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างดีคือความสุขมนุษย์มักจะขวายคว้าสิ่งที่ยังไม่ได้ครอบครองแต่กลับมองข้ามความมั่นคงผาสุกที่มีอยู่ในมืออย่ารอจนกระทั่งสูญเสียไปแล้วถึงค่อยรู้จักคุณค่ารู้จักพอถึงจะพบความสุขใจการปลอดภัยไร้โรคภัยไร้เพศภัยนั่นคือชีวิตที่ดีที่สุดแล้ว
1: หุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกราเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒน์ลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710ส
4: ินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ
5: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

0: กับเพลงตัวสำรองนะครับของคุณอ้อพงพัฒน์มอบถึงคุณผู้ฟังนะครับ7 นาฬิกากับอีกประมาณ35 นาทีแล้วคุณฟังครับ
1: เราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งเราอาจจะอยู่ดูโลกได้ไม่นานนะทุกชีวิตที่ผ่านมาในอดีตย่อมพบกับความสุขความทุกข์ความสมหวังและความผิดหวังความผิดหวังที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปเรามาเริ่มความหวังใน

เราอยู่ต่อไปเราก็ต้องมีความหวังว่าอะไรมันต้องดีขึ้น เสียงของอัศนีลวสันนะครับให้กับคุณผู้ฟังชีวิตกับความหวังนั่นเองนะครับมาฟังเพลงคืนสุดท้าย

ับเพลงคืนสุดท้ายนะครับต้นฉบับเป็นเสียงของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับเพลงนี้มอบถึงคุณฟังและกันหัวใจที่ถอดวางต่อเลยนะครับ

0: Hits FM Next. Roy Song.
1: หยุดขายที่นาเดี๋ยวนี้กำเงินล้านวันนี้คือการขุดหลุมศพฝังอนาคตลูกหลานให้กลายเป็นทาสในประเทศตัวเองคุณเห็นข่าวไหมกลุ่มทุนต่างชาติโนมินีที่แฝงตัวมาในคราบนักลงทุนกำลังกว้านซื้อที่ดินการเกษตรของไทยแทบจะทุกตารางนิ้วพวกเขาเอาเงินก้อนโตมาวางล่อใจคุณ10ล้าน20ล้านคุณตาวาวคุณคิดว่าคุณโชคดีคุณรีบเซ็นชื่อรับเงินแล้วยกมรดก

0: รกของปู่ย่าตายายให้เขาไปแต่เพื่อนเอ๋ยเงิน10ล้านน่ะซื้อรถซื้อบ้านเที่ยวต่างประเทศไม่กี่ปีมันก็หมดแล้วพอเงินหมดความจริงที่โคตรโหดร้ายจะวิ่งมาตบหน้าคุณลูกชายของคุณหลานสาวของคุณจะเอาอะไรกินพวกเขาจะต้องเดินกลับไปที่ผืนนาที่คุณเพิ่งขายไปแต่คราวนี้ไม่ใช่ในฐานะเจ้าของนะแต่ในฐานะลูกจ้างรายวันพวกเขาต้องทนกรรมแดดทำงานงกอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อปลูกข้าวบนผืนดินที่เคยเป็นของบรรพบุรุษตัวเองแต่ผลผลิตทั้งหมดจะถูกส่งออกไปบำรุงเรี่ยวแรงให้คนชาติอื่นส่วนลูกหลานคุณได้แค่รายวันขั้นต่ำที่ซื้อข้าวสารกระสอบเดียวยังแทบไม่พอนี่มันยิ่งกว่าเสียกรุงอีกนะคุณสมัยก่อนเสียกรุงเรายังจับดาบสู้กู้ชาติคืนมาได้แต่วันนี้เรายกชาติให้เขาไปฟรีๆเพียงเพราะเห็นแก่กระดาษเปื้อนหมึกที่เรียกว่าเงินคุณรู้ไหมว่าทำไมต่างชาติถึงอยากได้ที่ดินการเกษตรเรานักหนาเพราะเขารู้ไงว่าโลกอนาคตเงินทองกินไม่ได้แต่อาหารคือสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์รอดเขาไม่ได้ซื้อที่ดินเขาซื้ออำนาจควบคุมปากท้องของคนไทยทั้งประเทศไปแล้วอย่าให้ประวัติศาสตร์จารึกว่ารุ่นปู่ย่าตายายเอาเลือดทาแผ่นดินปกป้องชาติแต่คนรุ่นเรากลับขายแผ่นดินกินใครที่มีที่ดินอยู่ไม่ว่ามันจะแห้งแล้งหรือราคาถูกแค่ไหนกอดมันไว้ให้แน่นมันคือมรดกมันคือลมหายใจมันคือทางรอดสุดท้ายของครอบครัวคุณ
1: มิทัย MIT ไทยมิทัย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทัย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทัย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทัย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโชคอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราซีรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวศบตุ๋ยเมืองลำปาง
3: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

กับเพลงฟ้ายังมีฝนต้นฉบับเป็นเสียงของคุณแหวนทิติมานะครับเราจะมาส่งท้ายกันแล้วสำหรับวันนี้สิ่งสุดท้ายคือเธอเพลงที่ผมจะเล่นส่งท้ายมอบถึงคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับช่วงต่อไปอยู่ต่อกับน้องต้นอ้อแล้วก็น้องเอวัชระนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ต่อประสบการณ์ความหิทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง HIS FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

23นาทีนะครับผมดีเจเบียร์วชิระคุณากิติกุลมาแล้วครับดูแลคุณผู้ฟังที่นี่ยาวๆถึงเที่ยงวันเหมือนเคยวันนี้เจอกันวันจันทร์5ตุลาคม2569นะครับอุณหภูมิตอนนี้ที่จังหวัดลำปางนะครับ 24.8 องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ที่ลำปางวัดได้ 22.9 องศานะครับสูงสุดเมื่อวานนี้ 35.5 ฝนสะสมมีนะคุณผู้ฟังครับ1 มม.ด้วยกัน

0: เอกข้อมูลข่าวสารในเช้าของวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้กันแล้วนะครับ
1: It's hot news เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วงฮิตฮอตข่าวร้อน
0: แน่นอนนะครับข่าวร้อนที่ยังคงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากนายกรัฐมนตรีนะครับมีไฟเขียวประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้ว27จังหวัดด้วยกันนะครับส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรม

ทีเดียวเพราะว่าตอนนี้กำลังเกาะติดสถานการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภครั้งเงินเฟ้อนะครับของเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิดขณะที่มี22หลักทรัพย์นะครับเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วนะครับแล้วก็ปตท.นะครับ PTT จ่ายเงินปันผลนะครับสูงสุด1บาท40สตางค์นะครับส่วนสินทรัพย์ดิจิตอลกองทุนสปอตบิตคอยน์ ETF ในสหรัฐนี่พลิกฟื้นกลับมามีเงินไหลเข้าสุทธิรวมกว่า134ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวปิดท้ายที่ราคาทองคำเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดครั้งที่1นะฮะปรับตัวขึ้น50บาทตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะครับหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำนี่ลดลงทุกวันเลยนะครับราคาทองคำแท่งนะฮะรับซื้อบาทละ 65,750 บาทขายออกบาทละ 65,950 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณวันนี้ขายออกที่บาทละ 66,750 บาทนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารสรุปข่าวให้คุณได้ฟังในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้เดินทางปลอดภัยทุกคนแล้วก็อย่าลืมพกร่มด้วยนะครับวันนี้ฝนตกนะฮะ

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

เสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังรถละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รถนิยมป้าปี่รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: It's FM The Next
8: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำตายตาดำ
4: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Intro Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q-Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Insol Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร092-932-9966 ID Line @insolclinic และ Facebook Insol Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ล.ป. 1/2567
5: ชัวร์ไหม
6: ชัวร์ค่ะ
5: ชัวร์ไหม

0: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

คลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิกBU Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คน

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: Hits music. Prompt K. On Hits FM next.
1: Do.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ของเรานี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะอะไรที่อยากจะลืมนี่แหมกลับจำแต่อะไรที่อยากจำนี่แหมกลับลืมง่ายๆเลยทีเดียวแค่หายไปนะครับงานจากเชอร์รี่เบิร์ดนะครับช่วงนี้กับคุณนิยมพานิชลำปางด้วยนะครับตอนนี้ก็มีมากรรมเครื่องซักผ้าหนึ่งคุณฟังครับหลากหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับนำมาให้คุณฟังได้เลือกกันอย่างครบครันเลยทีเดียวพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับวันนี้ถึง10ตุลาคมนี้ที่นิยมพานิชลำปางวันนี้แนะนำเลยครับสำหรับเครื่องซักผ้าโตชิบะนะครับขนาด13กิโลกรัมฝาหน้าถังใหญ่จุใจเลยทีเดียวคุณฟังฮะจาก 19,900 บาทหรือ 14,690 บาทนะครับกับมากรรมเครื่องซักผ้าที่นิยมพานิชลำปางวันนี้ถึง10ตุลาคมนี้เท่านั้นสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพานิชลำปางกับคุณโรงพยาบาลเคียงรังนครรามด้วยนะครับคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพกันดีกว่านะคุณฟังครับที่โรงพยาบาลเคียงรังนครรามเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายเลยทีเดียวนะคุณฟังฮะรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงนะครับจะเป็นไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับตรวจความผิดปกติได้เร็วก็ช่วยทำให้เราวางแผนดูแลแล้วก็ป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแล054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเคียงรังนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Hits Music Daylight
2: โดยสินค้ายอดฮิต

0: Hits music prompt K on Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: ันต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference.

0: นะครับกล่อมเสาเลือกเราเสมอส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะฮะขอบคุณนิยมพาณิชย์ลำปางด้วยนะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางเครื่องซักผ้ามากรรมเครื่องซักผ้าไม่อยากให้พลาดเลยนะครับจนถึง10ตุลาคมนี้โตชิบ้าฝาหน้านะฮะขนาดใหญ่13กิโลกรัมนี่ซักผ้าหนุ่มนี่สบายๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังฮะ 14,690 บาทจาก 19,990 บาทนะครับและโรงพยาบาลเคหะนครรามแนะนำเลยคุณผู้ฟังครับมาตรวจสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองที่โรงพยาบาลเคหะนครรามเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอยากจะตรวจตามช่วงอายุตามช่วงวัยได้หมดเลยคุณผู้ฟังปรึกษาเราได้เลยนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะฮะ054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเคหะนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: ประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก World Wide Webfmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD
0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะครับอิงวรัญชรเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะฮะเพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังทักทายได้ทางไลน์ official ที่ @hitsfm นะครับ
2: Enjoy the music Hits FM next

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้า

ำปาง Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

0: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปร2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com
1: สยามทีวี
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
3: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับ

ยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum
1: Hits Music Daylight
0: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: เลดนะครับหวานธนกฤตชั่วโมงนี้โตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณนะครับแนะนำเลยครับรถยนต์โตโยต้าตรงที่นี่เลยครับที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งรอให้คุณได้มากกว่าใครนะครับรถยนต์โตโยต้าแนะนำเลยครับมาลองขับพร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษกับเราตอนนี้ New Yaris Atype HEV คุณฟังฮะจังหวะที่ใช้ในแบบที่เราออกรถยนต์ได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวดอกเบี้ย 0.89% นะครับหรืออยากจะเลือกผ่อนสบายๆเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนก็ได้ไม่พอนะคุณฟังครับก็ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD เติมน้ำมันที่ PTT Station ก็รับแต้มบูพอยต์คูณ3ไปเลยครับแล้วก็ยังฟรีแพ็กเกจเช็กระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรส่วนลดเงินดาวอีก 10,000 บาทประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีนะครับพร้อม TCFR Plusรีบด่วนเลยครับสำหรับ Yaris Atype HEV GR Sport นะครับเฉพาะที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งนะครับ
1: Hits Music Daylight
2: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: ด1
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
0: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
3: 300,000 บาท
0: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รถนิยมป้าปี๋รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: Hit FM Next
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932975

่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะครับขอบคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางรถยนต์โตโยต้าแนะนำเลยครับที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในนะครับ

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ500เก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัพเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปร2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com
3: สยามทีวี
0: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

จิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอปช้อปปี้และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

เฟลล์นะครับกับ4 if ช่วงนี้ขอบคุณโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดด้วยนะฮะตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดมาที่นี่ทีเดียวครบจบเลยนะครับโดยเฉพาะสายชาบูปิ้งย่างหมูกระทะหมูจุ่มแม่ต้องบอกคุณฟังเลยนะครับว่าสต็อกเขาแน่นเอียดทุกวันแล้วก็สดใหม่ทุกวันด้วยนะครับมาที่นี่ทีเดียวครบจบกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับและเฟสเมดิคอลคลินิกนะครับตอนนี้ก็มีดีลเด็ด10วันเท่านั้นซื้อ1แถม1ราคาเดียว 1,990 บาทนะครับเฉพาะวันที่5ถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นลิโปแฟต 10cc นะครับมาด้วยคอลลาเจน16จุดอันเดอร์ไอบูสเตอร์หรือเป็นร้อยไหมสเต็มเซลล์ PRP เลเซอร์คิวสวีทนะฮะราคาเดียวเพียง 1,990 บาทนะครับเฉพาะที่ Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณ Hits Music Daylight

0: music. Prompt K. On Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYDรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dream
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำ

0: Hits FM Next 102.2
1: ส่งท้ายเพื่อฟังวันนี้ก่อนนะครับกับคุณเฟชมิดิคอลคลินิกด้วยแนวรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณจำดีๆสีเขียวๆนะครับและก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณเจอกันแบบพรุ่งนี้เลยนะครับ8 โมงเช้าที่ Hits FM Next ผมดีเจเปียวัชุระคุณากิตติกุลไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

hits 떠내 달라 통관. This is Hits FM Next. 택시.

0: ประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดThe Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ครับ
2: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
2: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ับเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัพเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
1: สยามคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: องมีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟ

อร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940

จิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอปช้อปปี้และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: Hits FM Next 102.25
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
0: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

0: อบประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: บการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมาย

0: อร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รสนิยมป้าปี๋รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ที่จังหวะนี้ถ้าเบี้ยทับไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัพเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
3: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
4: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโฟคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโฟคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร092-932-9966 ID Line @insoclinic และ Facebook insoclinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่

0: ำปาง Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์เฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์

0: Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinicสปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป11/2567
1: Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:00 นวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:00 นถึง 6:00 นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dream
1: Hits FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD
1: Hits FM Next Music Recommended
2: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์เฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: Attitude Clinicที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook เกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอก

0: Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com สยามHits
2: FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: สบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิต

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD เป็นอยากยอมแท้จริง

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

0: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัพเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com สยาม
1: ทีวี The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด

0: ื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้าง

ำว้าวทำ1ครั้งผลลัพธ์งานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำ1ครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้าน

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music on the road
0: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

พลงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเช่นกันนะคะ The White Haircut ค่ะไม่ต้องเดินลำพังนั่นเองนะคะชั่วโมงนี้นะคะมาแล้วเจอทักทายกันในช่วงของ Hits on the Road นะคะช่วงของวันจันทร์เริ่มต้นการทำงานกันเช่นเคยค่ะเจอกันค่ะวันนี้วันที่5แล้วล่ะนะคะ5ตุลาคม2569ค่ะมาพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างจะยังไงดีอะเดี๋ยวแดดออกนะคะเมื่อสักครู่ก็มีลมนะคะไม่แน่ใจว่าพื้นที่ตรงไหนฝนตกหรือยังเอ่ยนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะแปรปรวนด้วยนะคะชั่วโมงนี้ค่ะพร้อมกับ Attitude Clinic ค่ะวันนี้มีเรื่องของสิวมาฝากอีกแล้วล่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าการรักษาสิวเนี่ยรักษาสิวกี่ครั้งจบกี่ครั้งหายนะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยมีคำตอบนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะสิวเนี่ยเราไม่สามารถรักษาให้หายได้นะคะในครั้งเดียวนะคะเพราะสิวเนี่ยถือว่าเป็นโรคผิวหนังค่ะที่เกิดได้นะคะจากหลายสาเหตุต้องรักษาต่อเนื่องนะคะตามรอบการผลัดเซลล์ผิวนะคะซึ่งใช้เวลา28วันต่อรอบค่ะรอบการผลัดเซลล์ผิวนะคะที่เกี่ยวกับสิวนะคะก็คือจะมีการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะลดการอุดตันที่เป็นสาเหตุเกิดสิวช่วยลดรอยสิวปรับผิวให้เนียนใสดังนั้นค่ะระยะเวลารักษาในแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดสิวความรุนแรงนะคะแล้วก็สภาพผิวนะคะแต่ก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกระยะเวลาสำหรับการรักษาสิวแต่ละวิธีนะคะข้อที่1เลยค่ะรักษาสิวนะคะด้วยยาทาหรือว่ายากินนะคะซึ่งในส่วนของรักษาด้วยยาทายากินนะคะในสำหรับสิวที่ไม่รุนแรงนะคะแพทย์จะประเมินผลอยู่ที่ 8-12 สัปดาห์ค่ะรักษานะคะด้วยยาไอโซเทรนิเตติโนอินนะคะซึ่งยาตัวนี้นะคะสำหรับสิวที่ไม่รุนแรงเอาสำหรับสิวที่เรื้อรังนะคะซึ่งแพทย์ก็จะประเมินผลที่ 16-30 สัปดาห์นะคะสำหรับตัวยานี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะรักษาด้วยเลเซอร์หรือว่าทรีทเมนต์นะคะแพทย์ก็จะประเมินเริ่มต้นที่4สัปดาห์นะคะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของสิวนะคะไม่เหมือนกันความรุนแรงแล้วก็สภาพผิวที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณหมอนะคะก็จะวางแผนนะคะว่าสิวประมาณนี้ต้องรักษาประมาณช่วงกี่สัปดาห์นะคะถ้าวางแผนการรักษาให้ดีพร้อมการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ

ปัญหาสิวก็จะลดลงได้ค่ะแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอก่อนเลยนะคะไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลานะคะมาที่ Attitude Clinic นะคะบอกเลยว่าเชี่ยวชาญด้านสิวนะคะสิวหายจริงจนต้องบอกต่อเลยนะที่ Attitude Clinic สาขาลำปางค่ะตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนมุนิวัฒน์วิทยาลัยนะคะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมที่0994142000นะคะหรือว่าทักแชทปรึกษาที่แอดมินก่อนได้เลยที่ Attitude Clinic ลำปางนะคะ Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: นี้กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
1: 300,000 บาท
0: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รสนิยมป้าปี่รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาลำปางหรือ LINE แอดรุ่งศรีออโต้หรือโทร054-237-800กด1
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
6: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
5: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
6: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
7: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: Hits music from K. On Hits FM Next.
1: โดย Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณ

ชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเลยแล้วกันค่ะขอบคุณกับ Attitude Clinic ด้วยนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะกลับมาเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเพิ่มเติมทักทายที่ LINE @hitsfm นะคะแอดข้างหน้า HITZFM นะคะชั่วโมงหน้าก็จะมีเพลงใหม่อัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยนะคะยังไงใครที่อยากจะเพิ่มเติมก็ทักทายพี่ LINE @hits แล้วกันนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่นะก็จะมีโอ๊ตปราโมชป๊อปปองกูลนะคะคู่หูคู่นี้นะคะคนึงนิดนั่นเองนะคะทิ้งท้ายก่อนชั่วโมงหน้าเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะ

0: ต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัพเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
3: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
3: ชัวร์ไหม
5: ชัวร์ครับ
3: ชัวร์ไหมครับ
4: ชัวร์ค่ะ
3: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
6: ชัวร์ค่ะ
3: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive CarToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์

จิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอปช้อปปี้และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังAttitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาAttitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง

0: Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป.11/2567
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music on the road
2: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

0: Hits music nonstop on Hits FM Next.
1: โดยสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปาง

102.25.

0: 102.25 His FM Next นะคะเพิ่มเติมทักทายที่ไลน์ @His FM นะคะ @ข้างหน้า HITZFM ค่ะชั่วโมงนี้แน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันกับอาสยาคอนสตรัคชั่นค่ะดูแลการก่อสร้างบ้านที่ครบเลยทีเดียวราดนะคะอยากสร้างบ้านต่อเติมรีโนเวทนะคะไว้ใจที่อาสยาคอนสตรัคชั่นได้เลยนะคะการเริ่มสร้างบ้านนะคะคุณผู้ฟังนะคะนึกถึงที่อาสยาคอนสตรัคชั่นนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยได้รับจากอาสยาเนี่ยไม่ได้มีแค่บ้านที่สร้างเสร็จนะคะแต่คือความมั่นใจว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคุยกันนะคะไปจนถึงวันที่ส่งมอบบ้านทุกขั้นตอนค่ะก็จะมีคนช่วยคิดช่วยดูนะคะแล้วก็รับผิดชอบไปด้วยกันนะคะตั้งแต่การทำความเข้าใจนะคะความต้องการนะคะการออกแบบให้เหมาะกับการใช้ชีวิตจริงค่ะการวางแผนงานนะคะและงบประมาณนะคะงานควบคุมคุณภาพระหว่างก่อสร้างจนถึงการตรวจงานก่อนส่งมอบนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะสำหรับเราแล้วค่ะบ้านที่ดีนะคะไม่ได้วัดแค่วันที่สร้างเสร็จแต่ว่านะคะวัดจากความสบายใจของเจ้าของบ้านตลอดทั้งกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเริ่มต้นปรึกษานะคะในเรื่องของการสร้างบ้านแล้วก็อาสยะแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการก่อสร้างนะคะหรือว่าตกแต่งภายในงานบิวอินต่างๆนะคะครบจบที่นี่ที่เดียวประสานงานติดต่อได้เลยที่คุณอันนะคะ0995456982หรือจะเป็นที่คุณไอซ์ค่ะ0952822893นะคะปรึกษาฟรีค่ะเรื่องของการสร้างบ้านนะคะที่อาสยะคอนสตรัคชั่นค่ะแล้วก็ที่ Facebook นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูค่ะแบบบ้านต่างๆนะคะผลงานต่างๆงานอัปเดตไซต์งานต่างๆก็ที่หน้าเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นนะคะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำ

0: 2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมทเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโตคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโตคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
1: พลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

ลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้น

คุณผู้ฟังคะตอนนี้ที่หน้าเพจ Facebook ของแม่มอฮาฟมาราธอนนะคะก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยนะคะแจกฟรีในงานต้อนรับนะคะงานวิ่งแม่มอฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะคะซึ่งเขาก็จะมีค่ะกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะคะแล้วก็มีการแจกด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในส่วนของการแจกนะคะสตาร์บัคด้วยคุณผู้ฟังนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะที่อยากจะร่วมสนุกนะคะมาฟังมามุงทางนี้คุณผู้ฟังเนื่องในโอกาสพิเศษนะคะที่ในส่วนของแม่มอฮาฟมาราธอนนะคะก็จะระเบิดความมันขึ้นนะคะในวันที่25ตุลาคมนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นงานวิ่งระดับท็อปของภาคเหนือนะคะในเส้นทางคุณภาพมาตรฐานระดับโลกนะคะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่33แล้วนะคะทางแอดมินของแม่มอฮาฟมาราธอนนะคะก็เลยแจกรางวัลพิเศษให้สำหรับสายกินแล้วก็สายเที่ยวเนี่ยได้ฟินกันทั่วหน้าค่ะร่วมสนุกนะคะกับแคมเปญงานวิ่งแม่มอฮาฟมาราธอนครั้งที่33 X นะคะคอนเทนต์กินเที่ยวรุ่นรับคูปองนะคะ Buy One Get One นะคะจาก Starbucks ด้วยคุณฟังนะคะกติกาก็ง่ายๆเลยข้อ1 นะคะกดติดตาม Facebook Page แม่มอฮาฟมาราธอนและกดไลค์และก็แชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะคะข้อ2ค่ะเลือก3ที่กินนะคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวจากคอนเทนต์กินเที่ยวที่อยากตามไปเช็คอิน3แห่งแล้วเขียนชื่อร้านนะคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมแท็กเพื่อน3คนนะคะที่อยากชวนไปด้วยนะคะและก็ใส่แม่มอฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะคะแล้วก็ในส่วนของรวมคอนเทนต์กินเที่ยวนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะตัวอย่างต่างๆนะคะที่หน้าเพจ Facebook ของแม่มอฮาฟมาราธอนนะคะเมื่อคุณผู้ฟังเนี่ยทำครบตามกติกาเนี่ยรอรุ้นได้เลยนะคะซึ่งทางเพจ Facebook นะคะก็จะส่งผู้โชคดีจำนวน100ท่านด้วยกันนะคะร่วมกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะจนถึงวันที่19ตุลาคมนะคะเราก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวัน

ที่21ตุลาคมเวลาเที่ยงนั่นเองนะคะทางเพจแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะชอบกินชอบเที่ยวอยู่แล้วนะคะมาร่วมสนุกได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนนะคะจากนั้นค่ะ25ตุลาคมนะคะเราไปเจอกันนะคะที่งานแข่งขันวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33กันด้วยนะคะขอบคุณกับอาสยามคอนสตรักชั่นด้วยนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายก่อนเลยวันพรุ่งนี้16นาฬิกาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ This is Hits FM

0: ต้องต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ไอจะมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Late

ซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

แค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแลวจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี

0: www.mobilepharmacy.com เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง HITS FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: Hits music. Prompt K. On Hits FM next.
1: Do.กอไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: และหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รถนิยมป้าปี๋รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
1: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังรถละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซลคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Insol Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Insol Clinic และ Facebook Insol Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป
3: .1/2567 Hit FM The Next
4: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

จที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดThe Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทับรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลตเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัพเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมขาววอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียว

รู้สึกพรีเมียมคุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940ติดต่อโฆษณาโทร0858492251

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

อดใจหัวใจทำร้ายทำให้เธอต้องเสียใจความรักของเธอนั้นมี

ใจของฉันไม่สามารถรักใครอีกถ้าไม่ใช่เธอ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
0: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: Hits FM The Next
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: บายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

านใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

2893 099 545 6982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

จลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: Hits FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

Hits FM Next 102.5

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com
1: Hit FM Next Hour

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

าสยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054 019 619ต่อ1201

0: จิ้มตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: ที่จุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

พลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits FM Next Hits FM Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ใจลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum Maximum
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
0: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook ก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: ่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

แค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแลวจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่

ลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิกบิวคอมฟอร์ตความสบายใจสำหรับคุณ

0: จิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังรถละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: Hit ZM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwidewebfmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

พลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits FM Next Hits FM Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: นใจลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
3: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: ที่เพลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
1: This is Hits FM Next
2: Hits FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: ชีวิตอยู่เพียงอาหารสู่ร่างกายหาได้ไม่ชีวิตจะบริบูรณ์พูนสุขไปจะต้องได้รับพระธรรมนำชีวีเพราะพระธรรมนั้นเลิศประเสริฐสุดจะยั้งหยุดฉุดชั่วกลั้ววิถีชีพของเราจะประสบพบสิ่งดีแล้วจะมีสันติสุขทุกวันคืน
1: จิตใจของข้าพระเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพระเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพระเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่หวั่นไหวพระคัมภีร์สดุดีบทที่62ข้อที่5ถึง6

วันนี้เรากำลังเผชิญสิ่งใดอยู่หากทุกข์ใจจงอธิษฐานหากเผชิญความยากลำบากจงอธิษฐานหากมองไม่เห็นหนทางจงอธิษฐานจงอธิษฐานในทุกสถานการณ์เพราะพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราพระเจ้าพระบิดาลูกเชื่อว่าคำอธิษฐานสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ลูกเผชิญจากสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีพระองค์จะนำลูกผ่านความทุกข์ยากด้วยการทรงช่วยด้วยกำลังที่มาจากพระองค์เมื่อลูกขัดสนแต่พระเจ้าทรงมั่งคั่งเมื่อลูกจำกัดแต่พระเจ้าไม่มีขีดจำกัดพระเจ้าทรงสัพพัญญูทรงรอบรู้ทุกสิ่งทรงมีฤทธิ์อำนาจทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่งและพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ลูกขอมอบสถานการณ์ที่กำลังเผชิญไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน

0: ำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
1: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
2: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.5

0: คำพูดของคนอื่นจะมีพลังทำร้ายเราได้ก็ต่อเมื่อเราเอื้อมมือไปรับและให้มันเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกเราเท่านั้นแหละครับหากวันนี้คุณต้องเจอคำพูดที่บั่นทอนจิตใจจงบอกตัวเองเลยนะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาและไม่เต้นไปตามเกมของคนที่เกลียดเราครับแล้วใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขเพราะนั่นคือการโต้ตอบที่ทรงพลังและงดงามที่สุดแล้วครับ
1: เรื่องในชีวิตจริงที่ไม่มีใครบอกคุณยิ่งรู้เร็วยิ่งชนะเร็วลงทุนการสรุปมาให้แล้วครับถ้าคุณรู้เรื่องเหล่านี้เร็วเท่ากับประหยัดเวลาชีวิตไปเลยเรื่องที่1โลกไม่ได้ยุติธรรมคนที่อดทนกว่าเท่านั้นที่อยู่รอดข้อ2ความฝันไม่มีค่าเลยถ้าคุณไม่ลงมือทํามันทุกวันข้อ3ความพยายามไม่ได้การันตีความสําเร็จแต่การไม่พยายามคือการล้มเหลว 100% ข้อ4ไม่มีใครมาช่วยคุณจริงๆในวันที่คุณล้มคนจะอยู่เฉพาะตอนสําเร็จไม่ใช่ตอนที่คุณพังข้อ5คุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดแต่คุณต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นานที่สุดข้อ6คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจชีวิตคุณขนาดนั้นหยุดสนใจคนอื่นแล้วเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตัวเองข้อ7เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ซื้อคืนไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่กลับใช้มันเหมือนไม่มีจํากัดข้อ8ความสบายในวันนี้คือราคาที่คุณต้องจ่ายกับความลำบากในวันหน้าเรื่องที่9คุณจะเสียคนที่คุณรักไปไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่ารอให้สายเกินไปแล้วค่อยเห็นค่า10สุดท้ายชีวิตคุณคือความรับผิดชอบของคุณ 100% ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่สังคมและไม่ใช่โชคชะตาการสรุปให้นะครับชีวิตคือของเราไม่มีใครมาช่วยคุณได้เท่าตัวคุณเอง
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
4: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟียมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710
5: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ
6: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำค่าไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

0: ากได้วิตามินก็กินเม็ดอยากได้คอลลาเจนก็ละลายน้ำกินทุกวันนี้คนกินอาหารเหมือนนักบินอวกาศขึ้นไปทุกทีทั้งที่โปรตีนที่ดีที่สุดเมื่อก่อนเคยถูกเรียกว่าเนื้อสัตว์วิตามินที่ดีที่สุดมันเคยเรียกว่าผักผลไม้ไม่ใช่ของที่สกัดใส่กระป๋องแล้วขายแพงของจริงหลายเท่าและสิ่งที่ตลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนที่กินอาหารจากธรรมชาติกับคอยหางานเปเปอร์งานวิจัยเพื่อมาพิสูจน์ตัวเองแต่ของแปรรูปเต็มโรงงานกับถูกเชื่อทันทีแค่มีไฮโปรตีนแปะอยู่หน้าซองร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างจากโรงงานมันสร้างมาจากดินจากแดดจากธรรมชาติแต่โลกยุคนี้กำลังทำให้ของจริงดูเชยทำให้ของปลอมดูทันสมัยบางทีคนที่แหวกแนวที่สุดในยุคนี้อาจกำลังกินอาหารจริงๆอยู่ก็เป็นได้ครับ
1: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปาบโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าศพตุ๋ยเมืองลำ

อนนี้คนที่กำลังกินข้าวกินปลากินไข่จากธรรมชาติกับถูกมองว่าแปลกกับคนที่เปิดกระปุกชงผงเขย่าขวดกับมองว่าดูแลสุขภาพมันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ยุคนี้อยากได้โปรตีนก็ชงผงอย

0: ูไทย 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาท
1: โอ้อันนั้นมัน1ใน3ของงบประมาณประเทศไทยเลยนะ
0: ใช่ค่ะพี่เป็นตัวเลขที่น่าขนลุกมากค่ะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นในหัวหนูว่าทำไมคนเป็นครูต้องเป็นหนี้กันเยอะขนาดนี้ด้วยอ่ะ
1: พี่ว่าเงินเดือนครูน้อยจะตายอ่ะถ้าจำไม่ผิดฐานเงินเดือนครูในบ้านเราเนี่ยแม่งเท่าไหร่เองอ่ะ 18,000 เองมั้ง
0: แต่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากข้าราชการอื่นทั่วไปเท่าไหร่เลยนะคะพี่หนูว่าปัญหาหนี้ครูมันไม่ได้เกิดจากแค่เงินเดือนน้อยอย่างเดียวหรอกค่ะพี่กี้แต่หนูว่ามันน่าจะมีแหล่งกู้ที่สามารถทำให้ครูเนี่ยกู้ได้ง่ายมากกว่าหนูว่าคำว่าข้าราชการในไทยอ่ะมันทำให้ได้เปรียบเรื่องเครดิตเพราะครูเนี่ยมีเงินเดือนประจำมีระบบหักเงินเดือนที่สามารถชำระหนี้ได้โดยตรงมันก็เลยทำให้ครูเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นซึ่งแหล่งกู้เงินหลักๆที่ครูเขากู้กันนะคะอย่างแรกเลยก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยแล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆค่ะแต่ว่าส่วนที่หนักที่สุดที่ปล่อยให้ครูเนี่ยกู้เป็นอันดับแรกนั่นก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศน่ะ116แห่งมีสมาชิกกว่า 860,000 กว่าคนแล้วก็มีเงินให้กู้ไปแล้วเนี่ยรวมกว่า 1.14 ล้านบาทท
1: ำไมครูไปกู้ที่นี่กันเยอะจังอ่ะดอกเบี้ยมันถูกเหรอ
0: ไม่ถูกนะคะพี่กี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6% เลยนะคะบางที่ปาเข้าไป 9% เลยด้วยซ้ำแต่ที่ครูเขากู้กันที่นี่เยอะเนี่ยก็เพราะว่าเงื่อนไขมันง่ายค่ะพี่กี้แป๊บเดียวก็อนุมัติแล้วแค่บรรจุแค่6เดือนเนี่ยก็สามารถกู้ได้ร้อยเท่าได้แล้วค่ะแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง360งวดเราลองมาคำนวณง่ายๆเลยนะคะพี่กี้สมมติว่าเงินเดือน 18,000 กู้มาได้ล้าน 8ผ่อน360งวดแบบเต็มๆไปเลยดอกเบี้ย 6% ต่อปีกู้มาแล้วเนี่ยตอนโดนหักจากเงินเดือนเนี่ยก็ตกประมาณ 1,700 กว่าบาทจ่ายจนครบ30ปีเลยนะคะเงินที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ย 3,880,000 กว่าบาทเงินต้น 1,800,000 ดอกเบี้ยเนี่ยปาเข้าไป 2,80,000 กว่าบาทแล้วนะคะพี่เยอะกว่าเงินต้นอีกอ่ะ
1: เงินเดือนครูเนี่ย 18,000 บาทเขาต้องผ่อนไปกับหนี้ก้อนเนี้ยเดือนนึงตกอยู่ที่ 1,790 กว่าบาทเท่ากับว่า 60% ของเงินเดือนเนี่ยถูกใช้ไปกับการผ่อนหนี้ก้อนนี้คำถามคือกับค่าของชีพปัจจุบันเนี่ยครูอยู่ได้ด้วยเหรอ
0: เหลือแค่ 7,000 เองพี่พี่ลองคิดดูนะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่ารายเดือนมือถือบางคนค่ารถค่าบ้านอีกซึ่งเราไม่รู้ว่าล้านแปดที่ครูเขากู้มาเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างและที่สำคัญนะพี่ครูหลายคนเขาไม่ได้จบแค่หนี้ก้อนนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เดียวนะคะเพราะจริงนะพี่ 7,000 บาทต่อเดือนอ่ะมันไม่พอกับกิเลสที่มีหรอกก็ต้องไปกู้กับสถาบันการเงินอื่นมาอีกจนบางคนนะเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยใช้หนี้ไปเหลือใช้แค่ 2-3,000 บาทก็มีแล้วที่เนี้ยพอไม่พอใช้ก็ไปกู้อีกกู้อีกยาวๆวนๆกันไปแบบเนี้ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ธนาคารที่เขาให้กู้เนี่ยเขาไม่ได้มีการเช็คบูโรของครูก่อนหรอว่าผ่อนได้ผ่อนไม่ได้อ่ะ
0: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่ได้อยู่ในเครดิตบูโรค่ะธนาคารเขาก็เลยไม่สามารถตรวจสอบบูโรได้ค่ะ
1: แล้วครูไทยเขาเอาเงินไปใช้อะไรเยอะแยะกันขนาดนั้นเลย
0: คือหลายคนอาจจะมองว่าครูเนี่ยเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยกันใช่ไหมคะพี่แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะเพราะว่าบางคนอ่ะมีหนี้ก่อนที่จะเข้ามารับราชการนี้ซะอีกเช่นหนี้ของพ่อแม่หรือของครอบครัวของตัวเองหรือบางคนเนี่ยก็มีหนี้กยศ.เนี่ยติดตัวมาก่อนอย่างต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายในการทำงานค่ะอย่างที่เราเคยทำคลิปไปนะพี่เนาะหลายอย่างในที่ทำงานเนี่ยครูเขาก็ออกเงินเองนะคะด้วยผลที่ว่าเบิกยากอนุมัติช้าครูก็เลยตัดปัญหาออกเงินตัวเองไปเลยงานจะได้เดินทั้งสื่อการสอนค่าร่วมกิจกรรมพานักเรียนไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนค่ารถค่าอาหารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดเช่นเครื่องปริ้นสีหมึกเป็นต้นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่ซื้อบ้านซื้อรถด้วยเนี่ยก็ต้องผ่อนทั้งบ้านผ่อนทั้งรถบางคนแต่งงานมีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกอีกจ่ายกับเรื่องพวกนี้ไปเนี่ยบวกกับหนี้ที่กู้มาอีกนะคะพี่แทบจะไม่เหลือเงินให้ฟุ่มเฟือยแล้วนะอีกอย่างนึงนะสังคมของคุณครูด้วยกันนะคะพี่ก็มักจะชอบยุยงส่งเสริมให้กันไปกู้เช่นอุ้ยทำไมอยู่ห้องพักครูล่ะไปซื้อคอนโดสิเอาไปซื้อบ้านสิมาอยู่ทำไมห้องพักครูกระจอกกระจอกเอาทำไมขี่มอไซค์อยู่อย่างนั้นล่ะเป็นครูแล้วก็ต้องขับรถยนต์สิอยู่อย่างนั้นอยู่กันอยู่อย่างนั้นแล้วอีกอย่างนะพี่ครูบางคนคิดว่าเกษียณแล้วจะอยู่สบายได้เงินบำเหน็จบำนาญฟรีๆแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่เพราะว่าหนี้ยังท่วมหัวอยู่เลยเงินที่ได้มายังไงก็ต้องถูกหักแล้วก็จ่ายหนี้ที่สะสมมาอยู่ดีหนูเห็นข่าวนะคะพี่ครูเกษียณบางคนน่ะถูกฟ้องร้องโดนยึดบ้านยึดที่ดินจนต้องมาอาศัยนอนในรถก็มี
1: แล้วคำถามคือหนี้ของครูทั้งหมดที่รวมกันเนี่ย 1.4 ล้านล้านเนี่ยมันจะใช้กันหมดไหม
0: มันไม่หมดแน่นอนค่ะถ้าเกิดไม่มีใครเข้ามาช่วยค่ะพี่กี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจับมือกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา หนี้ของครูทั้งระบบค่ะรายละเอียดที่ออกมาเนี่ยเขาจะพยายามแก้ไข4ด้านค่ะ1เลยก็คือหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดต้นทุนของสหกรณ์ค่ะ2ก็คือปรับโครงสร้างหนี้รายบุคคลค่ะเช่นรวมเป็นหนี้ก้อนเดียวลดดอกเบี้ยแล้วก็ยืดระยะเวลาผ่อนนะคะให้เหมาะสมกับรายได้3ก็คือป้องกันไม่ให้ก่อหนี้ใหม่ค่ะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเครดิตล็อกค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสหกรณ์14แห่งเนี่ยเริ่มนำไปใช้แล้วแล้วก็มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า900รายแล้วและข้อสุดท้ายเลยนะคะพี่กี้ใช้หลัก responsible lending ค่ะหรือว่าการปล่อยกู้โดยดูว่าลูกหนี้เนี่ยมีความสามารถในการจ่ายจริงแค่ไหนไม่ใช่ดูแค่ว่ากู้ได้เท่าไหร
1: ่พี่เห็นประเทศไทยเนี่ยพยายามแก้ปัญหาหนี้ของครูเนี่ยมาหลายรอบมากแล้วอะไม่เห็นจะแก้ได้สักทีพอแก้มารอบนึงเสร็จก็กลายเป็นว่าครูก็กลับมากู้ใหม่อีก
0: ก็นั่นแหละค่ะพี่กี้เพราะว่าเราอะมัวแต่ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันไงคะทำไมไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุอะการที่คนต้องกู้เงินเนี่ยเพราะว่าขาดวินัยในการใช้เงินเพราะว่าขาดการบริหารการเงินที่ดีจริงๆความรู้การเงินเนี่ยสำคัญมากนะคะพี่กี้มันควรถูกใส่เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยได้แล้วให้สอนกันตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่เอามาสอนตอนโตเอาโค้ชมาอบรมตอนโตมันยากค่ะพี่ไม้อ่อนอะดัดง่ายแต่ไม้แก่ดัดยากนะคะทุกวันนี้คอยให้เลยนะครู 100% น่ะเป็นหนี้ 99% ไปละ หรือว่าครูคนไหนที่มีเพื่อนที่รู้จักเป็นครูเนี่ยว่าอาจจะมีคนที่เป็นครูแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ก็ได้เพราะว่าฟอยอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้ว่าครูทุกคนเป็นหนี้
2: สนับสนุนโดย
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163870และโทร0954518710
4: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
3: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
5: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง

0: ำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง
1: จังหวัดลำปางจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12,534 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่10ของไทยมีประชากรประมาณ 710,000 คนจังหวัดนี้มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดเชียงรายพะเยาทิศใต้ติดกับจังหวัดสุโขทัยและตราดทิศตะวันออกติดกับจังหวัดแพร่ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจังหวัดแห่งนี้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น13อำเภออำเภอที่ใหญ่ที่สุดคืออำเภองาวมีพื้นที่ประมาณ 1,815 ตารางกิโลเมตรและอำเภอที่เล็กที่สุดคืออำเภอศบปราบมีพื้นที่ประมาณ502ตารางกิโลเมตรในด้านลักษณะทางภูมิประเทศทิศตะวันตกมีทิวเขาขุนตาลเป็นแนวเขตธรรมชาติขั้นระหว่างลำปางกับเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนทิศตะวันออกมีทิวเขาผีปันน้ำขั้นระหว่างลำปางกับแพร่และพะเยาโดยพื้นที่กว่า 70% ของจังหวัดนั้นเป็นภูเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญส่วนทางตอนกลางเป็นเขตแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเป็นที่ราบและพื้นที่ราบหลอนคืนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนแม่น้ำโดยแม่น้ำสายหลักของจังหวัดคือแม่น้ำหวังมีความยาวประมาณ335กิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากทิวเขาผีปันน้ำทางตอนเหนือไหลผ่านใจกลางจังหวัดจากเหนือลงใต้บรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากและจังหวัดนี้ยังเป็นแหล่งถ่านหินลิกไนและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรงไฟฟ้าแม่หมอตั้งอยู่ในอำเภอแม่หมอและจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดเดียวในไทยที่ยังคงอนุรักษ์รถม้าเป็นพาหนะเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวและลำปางถือเป็นแหล่งผลิตเซรามิกและชามตราไก่ที่ดีและใหญ่ที่สุดในไทยโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดเป็นโรงพยาบาลรักษาช้างและมีมูลนิธิช้างแห่งแรกในโลกวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดโบราณศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง

0: ลำปางไม่ได้มีดีแค่รถม้าแต่นี่คือ7วัดที่สวยจนคุณต้องตะลึงจะมีที่ไหนบ้างตามผมไปดูพร้อมกันเลยครับอันดับ7วัดพระธาตุจอมปิงกับปรากฏการณ์เงาพระธาตุกลับหัวผ่านรูหน้าต่างไม้สวยมหัศจรรย์แบบที่หาดูได้ยากมากจริงๆครับอันดับ6วัดจองคำชมความงามของศิลปะไทยใหญ่และเจดีย์ทรงพม่าสีทองอร่ามที่สะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตได้ดีที่สุดเลยครับอันดับ5วัดศรีรองเมืองวิหารไม้สักทองทั้งหลังที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตฝีมือช่างพม่าที่สวยงามจนต้องหยุดมองจริงๆครับอันดับ4วัดปงสนุกวัดไม้โบราณที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากยูเนสโคการันตีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับอันดับ3วัดเจดีย์ซาวหลังโดดเด่นด้วยเจดีย์สีขาวถึง20องค์เรียงรายกันอย่างสวยงามท่ามกลางความเงียบสงบที่น่าศรัทธาครับอันดับ2วัดเฉลิมพระเกียรติเจดีย์สีขาวบนยอดเขาที่ตั้งตระหง่านท้าทายสายตาวิวสวยหลักล้านที่ชีวิตนี้ต้องมาเห็นสักครั้งครับอันดับ1วัดพระธาตุลำปางหลวงที่สุดแห่งสถาปัตยกรรมล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลูที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยที่สุดครับลำปางมีวัดสวยกว่าที่คิดใช่ไหมครับ
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกคงนชัยอินตาวงสามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงโทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

0: สำหรับปลายทางนะครับเป็นพื้นที่ที่ต่อจากเส้นขอบทางออกไปทางด้านข้างนะครับเป็นพื้นที่ที่มีไว้สำหรับให้ผู้ขับขี่หยุดรถนะครับกรณีที่เกิดฉุกเฉินขัดข้องหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับสามารถที่จะเอารถเข้าไปหลบที่ไหลทางได้แล้วก็สามารถที่จะนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคนเดินเท้าในการเดินเท้านะครับซึ่งบางทีในพื้นที่นอกเมืองนะครับไม่มีทางเท้าไม่มีฟุตบาทก็จะมีพื้นที่ไหลทางสำหรับไว้ให้คนเดินเท้าเดินนะครับนอกจากนั้นครับไหลทางยังมีไว้สำหรับให้จักรยานในการใช้นะครับในการขับขี่นะครับไหลทางก็เลยมีไว้สำหรับให้จักรยานในการขับขี่ตามมาตรา80นะครับซึ่งประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่สำหรับให้จักรยานวิ่งโดยตรงนะครับเพราะนั้นจักรยานก็เลยต้องวิ่งที่ไหลทางครับสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าให้วิ่งที่ไหลทางนะครับแต่กฎหมายบัญญัติว่าให้รถจักรยานยนต์วิ่งชิดขอบทางเดินรถด้านซ้ายนั่นคือต้องวิ่งที่ช่องเดินรถแต่ว่าวิ่งในลักษณะชิดขอบทางเดินรถด้านซ้ายนะครับเว้นแต่มีกรณีจำเป็นที่จะต้องแซงขึ้นหน้าหรือว่าข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีการปิดการจราจรหรือว่ามีลักษณะจะต้องเข้าช่องให้ถูกต้องเมื่อเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกนะครับถึงจะใช้ทางเดินรถทางด้านขวาได้นะครับไหลทางกับทางเท้าแตกต่างกันอย่างไรไหลทางกับทางเท้านะครับก็คือพื้นที่เดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ไหลทางยังไม่ได้จัดเป็นทางเท้าแค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่ทางเท้าจะมีในเขตชุมชนเมืองนะครับก็จะมีฟุตบาทมีทางเท้าสำหรับให้คนเดินเท้าโดยตรงแต่ถ้าเป็นชุมชนนอกเมืองนะครับก็จะเป็นไหลทางนะครับสามารถเอารถไปวิ่งบนไหลทางได้ไหมคำตอบคือไม่สามารถกระทำได้นะครับเพราะไหลทางไม่ใช่ช่องเดินรถนะครับไหลทางเป็นเพียงพื้นที่สำหรับให้คนเดินเท้าจักรยานหรือว่ากรณีให้รถหยุดฉุกเฉินนะครับเมื่อเกิดขัดข้องเท่านั้นนะครับหรือว่านำไปใช้ในกรณีพิเศษของรถฉุกเฉินนะครับถ้าหากว่าเกิดปัญหาการจราจรติดขัดรถฉุกเฉินนะครับได้รับการยกเว้นตามมาตรา75วงเล็บ5นะครับสามารถที่จะขับรถในช่องไหลทางได้นะครับนอกจากนั้นนะครับไหลทางยังเป็นพื้นที่ที่เจ้าพนักงานจราจรสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการจราจรได้กรณีพิเศษนะครับถ้าหากว่าเกิดการจราจรติดขัดนะครับจำเป็นจะต้องเปิดเส้นทางพิเศษนะครับเช่นกรณีเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่นะครับรถมีจำนวนมากมายคับข้างนะก็อาจจะเปิดไหลทางเป็นช่องเดินรถพิเศษนะสำหรับเปิดเป็นช่องเดินรถอีกช่องนึงนะครับก็สามารถกระทำได้นะครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการจราจรในช่วงที่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดนะครับแต่คนเปิดการจราจรในไหลทางนะครับจะต้องเป็นเจ้าพนักงานจราจรเท่านั้นประชาชนจะไปเปิดช่องเดินรถไหลทางกันเองไม่ได
1: ้มิตรไทย MIT ไทยมิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MAT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนด์ใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุ

ุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๊าเจ้าซบตุ๋ย

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น.
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum ชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่รู้ไหมว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวมีพระเจ้าคอยนำทางและหนุนใจเสมอบางครั้งความเหนื่อยล้าก็ถาโถมเข้ามาจนเราสงสัยในเส้นทางที่เดินอยู่ใช่ไหมอย่าให้ความท้อแท้มาบดบังศรัทธาของคุณเด็ดขาดจำไว้ว่าทุกก้าวที่คุณเดินมีพลังแห่งความรักและความหวังคอยโอบอุ้มอยู่เสมอจงวางใจในพระองค์แล้วคุณจะพบสันติสุขในใจขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมก้าวต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ไม่เคยทอดทิ้งคุณไปไหนเลย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
0: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
2: ในอนาคตคนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่มีเงินซื้อแบรนด์เนมแต่คือคนที่จ่ายเงินซื้อความเงียบได้ครับยินดีต้อนรับสู่ปี2570โลกที่ทุกตารางเมตรเชื่อมต่อกันตลอด24ชั่วโมงเต็มไปด้วยเสียงรบกวนข้อมูลข่าวสารและโฆษณาโฮโลแกรมที่ยัดเยียดเข้าสมองเราตลอดเวลาความหรูหราแบบเดิมๆอย่างเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือรถหรูกลายเป็นเรื่องทั่วไปที่ใครๆก็เข้าถึงได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เงินทั่วไปซื้อไม่ได้อีกต่อไปนั่นคือความเงียบและธรรมชาติที่แท้จริงสมองของพวกเราในโลกยุคนี้ถูกกระตุ้นจนล้าลึกเราเสพติดการรับรู้เรื่องคนอื่นจนไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองหลายคนยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้อเทคโนโลยีตัดเสียงซื้อห้องเก็บเสียงแพงๆเพียงเพื่ออยากได้ความสงบกลับคืนมาสักนาทียิ่งโลกเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลเท่าไหร่ความเงียบสงัดและเสียงของลมธรรมชาติกลับยิ่งกลายเป็นของหายากราคาแพงที่คนทั่วไปเอื้อไม่ถึงแต่รู้ไหมครับความหรูหราที่แท้จริงได้ถูกเปลี่ยนนิยามใหม่แล้วคนที่รวยจริงและมีระดับในอนาคตไม่ใช่คนที่มีของนอกกายราคาแพงแต่คือคนที่มีอภิสิทธิ์ในการเลือกที่จะเงียบคือคนที่มีเวลาและพื้นที่ในการเอาเท้าเปล่าเหยียบผืนดินสูดกลิ่นป่าธรรมชาติโดยไม่มีเสียงแจ้งเตือนจากหน้าจอใดๆมารบกวนชีวิตได้เลยเป็นวันๆสินทรัพย์ที่แพงที่สุดในโลกอนาคตไม่ใช่ทองคำหรือสกุลเงินดิจิทัลแต่คือความสงบในใจคุณที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกมาพรากมันไปได้อย่ารอให้ถึงปี2570เพื่อตามหาความเงียบนั้นเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ด้วยการปิดเสียงรบกวนรอบตัวลงบ้างเย็นนี้ลองวางมือถือลงปิดแจ้งเตือนสัก10นาทีแล้วกลับมาอยู่กับความเงียบของตัวเองดูครับ
3: สนับสนุนโดย
4: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร081-993-4509 086-186-7846และ054-010-861 มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร081-992-1852และ054-010-989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
5: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
6: เปี๊ยกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

สวัสดีครับคุณฟังครับมาต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ HIT FM NEC ลำปางไทยแลนด์กับผมเรืองศรีสุวรรณมารายงานตัวแล้วนะครับก็6นาฬิกากับอีกประมาณ11นาทีนะครับเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับผมเริ่มต้นนะครับกับเพลงของคุณเบิร์ตนะครับเพลงท่าเทวีเพลงนี้ถ้าเป็นต้นฉบับจะเป็นเสียงของคุณอาชรินนันทนาคอนนะครับกับเพลงท่าเทวีคุณเบิร์ตก็เอามาคัฟเวอร์เป็นเพลงที่น่าฟังเช่นกันนะครับคุณฟังครับมาต่อกับเพลงเพื่อน้องของ Pink Panther นะครับ

กับเพลงของ Pink Panther นะครับคัฟเวอร์กับเพลงเพื่อน้องเพื่อน้องนั่นเองนะครับ6รายการกับอีกประมาณ15นาทีแล้วนะครับคุณฟังผมอยู่ตรงนี้ถึง8นาฬิกานะครับติดตามรับฟัง Hit FM Next ลำปางและ Thailand ได้นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเช่นนี้นะครับไม่ติดธุระปะปังอะไรก็มาจัดทำรายการให้คุณฟังได้ฟังขอบคุณไปถึงน้องแหม่มนะครับที่MIT ไทยนะครับหน้าหมู่บ้านลำปางคูณเมื่อวานนี้ให้ยางรถให้ยางรถมาขอบคุณน้องแหม่มกันแล้วกันนะครับกับเฮียมิตรเฮียมิตรน้องแหม่มนะครับที่ MIT ไทยนะครับคุณฟังครับอย่างที่เรา รู้กันนะครับว่าความจนนี้ทำให้เราต้องจ่ายอะไรแพงใช่ไหมครับมาฟังเพลงของคุณเทพเทมพรหมินทร์นะครับเพลงหยาดรุ้งนะครับเข้ากับบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เลยนะครับ

กับเพลงอยากรุ้งนะครับเพลงของคุณเท่ตอนเช้าแบบนี้คุณฟังไปดูยอดหญ้าเธอคุณฟังจะเห็นว่ามีหยดน้ำค้างใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับหยาดรุ้งหยาดน้ำค้างก็คือกันนะครับตอนเช้าแบบนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่ายิ่งจนเราก็ยิ่งต้องจ่ายแพงเอ๊ะทำไมเป็นจังนั้นเป็นจังสั้นเป็นจังซี่หุ่นฟังนะครับทำไมยิ่งจนเราต้องจ่ายแพงก็หมายถึงว่าเราไม่มีเงินสดอะสมมติเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องผ่อนมันก็ต้องมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยมันก็แพงเลยนะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าคุณฟังอยากจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันนึงถ้าคุณฟังมีเงินสดใช่ไหมครับเงินสด 39,000 บาทเนี่ยนะครับคุณฟังก็ซื้อเงินสดจบเลยแต่ถ้าคุณฟังผ่อนนะคุณฟังลองมาคิดนะครับว่าผ่อนเสร็จสับเรียบร้อยคุณฟังเคยคูณไหมเอาอะไรมาคูณไหมสมมติว่าเราผ่อนรถมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะครับดาวเท่านั้นผ่อนเดือนเท่านี้กี่วันกี่ปีนะครับเราก็ลองเอามาบวกลบคูณหารกันดูนะครับสมมติว่าเขาซื้อเงินสดเพียง 39,000 บาทแต่ว่าเราผ่อนแล้วเนี่ยมันจะจบที่89,328 บาทยังมี8บาทเนี่ยนะคุณฟัง 89,328 บาทอันนี้คือเงินผ่อนนะครับรวมทั้งต้นทั้งดอกอะไรทั้งหลายแหล่แต่ถ้าซื้อเงินสดก็แค่ 39,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณฟังก็อยากได้มอเตอร์ไซค์อีกราคา 57,200 บาท57,200 บาทคุณฟังเอาเงินสดไปจ่ายแค่ 5,700 ขอให้ครับ 57,200 บาทผ่อนแล้วมันจะตกอยู่ที่ 89,328 บาทเห็นไหมคุณฟังนะครับผมเองก็อยากจะได้เครื่องซักผ้าเราไม่มีเงินสดราคาเงินสดเนี่ย 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนไปผ่อนมานะครับส่งเดือน343บาทนะครับ12เดือนโอ้คุณฟังครับเขาบวกไปตั้ง2เดือนนะนะครับนั่นแหละคือที่เราจะต้องจ่ายแพงเพราะว่าเรายิ่งจนยิ่งต้องจ่ายแพงคุณฟังขี่รถนะครับสมมติว่าเรามีสตางค์หน่อยเราขี่รถยนต์นะครับเวลาเรามันไม่มีอะไรพอดีในชีวิตของเราพอเราได้มาปุ๊บมันก็เคยชินตอนใหม่เราอยากจะได้เหลือเกินเราไม่มีเราอยากจะได้มาตอนใหม่เราก็เหอสักพักหนึ่งนานเข้าเราก็เคยชินใช่ไหมครับอย่างเช่นคนขี่รถจักรยานนะครับรถถีบนี่แหละนะครับเวลาฝนตกใช่ไหมครับขี่รถถีบขี่จักรยานอยู่ข้างถนนเนี่ยนะครับเห็นคนขี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เราก็บอกว่าถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์มันก็น่าจะดีมันจะได้ถึงเร็ว เห็นไหมคุณฟังนะครับขี่รถถีบอยู่ดีๆปั่นรถถีบได้กำลังกายไปด้วยใช่ไหมครับปรากฏว่าเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เราก็อยากจะได้มอเตอร์ไซค์มันจะได้ถึงที่เร็วฝนจะได้ไม่ต้องถูกฝนนานนะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์เห็นคนขับรถในรถยนต์ใช่ไหมครับบอกว่าเราได้รถยนต์ก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องเปียกอยู่ข้างในนี่เปิดแอร์โอ้สบายเลยนะครับคนขี่รถยนต์ว่ายังไงคนขี่รถยนต์ก็บอกว่าถ้าฉันมีรถถีบก็ดีนะจะได้ประหยัดนะครับหรืออาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะได้ซอกแซกไปไม่ต้องรถติดเป็นชั่วโมงกรุงเทพนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลารถติดนี่ก็เป็นชั่วโมงเลยคุณฟังยิ่งเวลาเร่งด่วนเงี้ยนะครับนั่นแหละคุณฟังไม่มีอะไรพอดีคนที่ขี่รถถีบขี่รถจักรยานเนี่ยก็อยากได้มอเตอร์ไซค์คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็อยากจะได้รถยนต์คนที่ขี่รถยนต์ขับรถยนต์อยู่ก็อยากจะได้มอเตอร์ไซค์อยากจะได้รถถีบที่มันซอกแซกไปถึงเร็วนะครับก็ถึงเร็วได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ซอกแซกไปใช่ไหมครับแต่ถ้ารถยนต์นี้มันตรงไปก็ตรงไปเลยรถติดก็คือติดไปเลยอันนี้คือความไม่พอดีของมนุษย์ผมก็เหมือนกันความไม่พอดีบางทีเราอยากจะได้โอ้คุณฟังนะครับไปผ่อนเอา
นะครับไปแปะเอานะครับถึงเวลาจ่ายเขามาทวงหนี้ทวงสินจำเป็นต้องหาให้เขานะครับต้องจ่ายหาจ่ายให้เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณฟังครับมาฟังเพลงพรหมลิขิตนะครับเสียงของคุณเบิร์ดธงชัยนะครับ

กับเพลงพรหมลิขิตนะครับเสียงของคุณเบิร์ตธงชัยนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นได้พูดไปคุณฟังไม่มีอะไรพอดีสำหรับคนเราใช่ไหมครับมีบ้านหลังเล็กๆก็จะมีอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีบ้านหลังใหญ่ๆบางคนก็มีอยู่แล้วก็อยากจะได้บ้านหลังเล็กๆเพราะว่าเวลาทำความสะอาดใช่ไหมครับโอ้มันใช้เวลานานนะครับโดยเฉพาะพื้นที่มันเป็นพื้นไม้นะครับเวลามันมีฝุ่นเนี่ยคุณฟังจะเห็นชัดเลยนะครับถ้าเป็นซีเมนต์นี่อาจจะมันยังกลมกลืนกันหน่อยนึงอะไรพวกนี้นะครับใช่คุณฟังคนแต่ก่อนนะครับยุคสมัยปู่ย่าตายายเราต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเพราะว่ามีลูกมีหลานเยอะนะครับเวลาลูกหลานมาจากต่างจังหวัดนะครับก็จะได้มาพักแล้วบ้านหลังหนึ่งนี้จะต้องมีตู้ตู้นั้นก็จะมีผ้าห่มมีหมอนนะครับเยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คุณฟังมาเถียเขามาเนี่ยนะครับเขามาแล้วเขากลับเพราะว่ามีรถส่วนตัวนะครับมาเช้าเย็นกลับอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก่อนนี้ต้องมานอนมาพักนะครับนั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟนครลำปางหรืออาจจะนั่งรถทัวร์มานั่งรถเมย์มาลงที่สถานีขนส่งจังหวัดลำปางอะไรพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องบ้านหลังใหญ่แต่ว่ารัฐบาลก็ยังเรามีสตางค์มีเงินมีทรัพย์สินเยอะนะครับแต่ก่อนนี่นะครับก็อาจจะใช่นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับมีพื้นที่เพียง90ตารางวานะครับเรามีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งทำความสะอาดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคุณฟังนะครับอันนี้ผมก็ให้ตัวเล็กนะครับลูกชายตัวเล็กเนี่ยนะครับก็เป็นคนเลือกเองว่าเอาพื้นที่ตรงนี้90ตารางวานะครับแล้วปลูกบ้านหลังเล็กๆนะครับคุณฟังมี2ห้องนอนนะครับก็อยู่กันสบายๆนะครับเวลาทำความสะอาดก็อ๋อนะครับมันง่ายนี่แหละคุณฟังครับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหลังโตนะนะครับให้มันพออยู่ไม่ใช่ว่าโอ้บ้านหลังไม้สักใหญ่เลยไม้สักนี่หลังใหญ่เลยแต่ก่อนใช่แต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ใช่ละนะครับคุณฟังก็มีบ้านที่แบบอยู่มันพอดีเป็นบ้านที่อยู่ด้วยความรักความอบอุ่นคนในครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นแหละคุณฟังถึงจะเป็นบ้านที่แท้จริงนะครับมาต่อกับเพลงของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับเพลงที่มีชื่อว่าปลูกรักนะครับ

0: Hits FM Next Roy Song.
1: ทันทีที่คุณลืมตาตื่นสมองของคุณจะทำการลบความทรงจำในความฝันทิ้งไปกว่า 90% ภายในเวลาแค่5นาทีคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงจำเรื่องราวสุดล้ำที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้เลยการลืมความฝันไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบความจำแต่มันคือระบบป้องกันตัวขั้นสูงสุดของสมองในขณะที่คุณหลับสมองจะสร้างโลกเสมือนจริงที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาหากคุณจำทุกอย่างในฝันได้ชัดเจนเท่ากับตอนตื่นคุณจะเริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือจินตนาการจนนำไปสู่อาการทางจิตสมองจึงต้องหลั่งสารเคมีเพื่อทำลายไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นทิ้งทันทีที่คุณตื่นการที่คุณจำความฝันไม่ได้จึงไม่ใช่เพราะคุณความจำเสื่อมแต่มันคือวิธีที่สมองใช้ปกป้องคุณไม่ให้เสียสติในโลกแห่งความเป็นจริง
2: หุ้นส่วนจำกัดภาษินคอนกรีต
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาษินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภาษินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
4: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
5: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
4: และโทร095-451-8710
6: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

ฝากรักเอาไว้ในเพลงนะครับไม่รู้จะไปฝากไว้ตรงไหนเอาเพลงนี่แหละฝากไว้ในเพลงแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ฟังฝากรักไว้ในเพลงนะครับเป็นเพลงที่คุณเบิร์ดขับร้องนะครับในช่วงนี้ยังมีฝนตกนะครับบางที่บางแห่งก็น้ำท่วมถนนนะครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่อำเภอแม่ริมนะครับเมื่อวานนี้ห้วยตึงเท่านะครับก็มีการประกาศบอกว่าหมู่บ้านสวัสดิการของทหารนะครับที่อยู่ข้างล่างลงไปเนี่ยนะครับให้เก็บของขึ้นที่สูง5เมตรที่สูง5เมตรคุณฟังนะครับเพราะว่าสปริงเวย์ของห้วยตึงเท่านะครับมันน้ำมันล้นสปริงเวย์มานะครับก็ให้เตรียมหมู่บ้านสวัสดิการของทหารแถวๆนั้นคุณฟังนะครับก็เก็บของขึ้นที่สูงแถวหน้าโรงเรียนแม่ริมนะครับโรงเรียนแม่ริมแถวธนาคารกรุงไทยที่แม่ริมก็เกิดน้ำท่วมถนนเหมือนกันทางลำปางเราก็มีนะครับอย่างเช่นที่วังเหนือใกล้ๆกับเวียงป่าเป้าใช่ไหมครับเวียงป่าเป้านี้น้ำท่วมแน่นอนถนนนะครับแล้วก็จะมีที่วังเหนือที่อำเภองาวส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ในอำเภอที่จะมีป่าไม้เยอะๆนะครับเป็นที่ร่มรื่นร่มเย็นอะไรเนี่ยฝนก็จะตกนะครับอย่างเช่นที่เมืองปานว่างวังเหนือบ้างอำเภองาวบ้างเนี่ยคุณฟังฝนจะตกนะครับก็ในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับการประกาศฤดูหนาวก็อาจจะช้านิดหน่อยนะครับอาจจะช้าเพราะว่าปีนี้มีเอลนีโญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับคุณฟังอาจจะมีอากาศหนาวช้าหน่อยนะครับแต่ว่าช้าหนาวแบบไม่ใช่หนาวสั่นเลยนะครับหนาวแบบอบอุ่นนะครับก็เตรียมรับความร้อนความอบอุ่นในหน้าหนาวนี้กันแล้วกันนะครับคุณฟังเคยเห็นพระนะครับพระองค์เล็กๆที่เราเอาพกติดตัวเนี่ยบางคนก็อาจจะมาห้อยคอเนี่ยคุณฟังมันศักดิ์สิทธิ์นะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ามีพระนะครับพระสงฆ์เนี่ยนะครับพระสงฆ์เนี่ยนะครับหรือว่าเกจิอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านแผ่กระแสจิตท่องคาถาเข้าไปในองค์พระเหล่านั้นทำให้พระเนี่ยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเช่นการคุณฟังนะครับผู้นำประเทศหลายๆโดยเฉพาะประเทศไทยนี่แหละนะครับผู้นำประเทศที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตดูนะครับทำอะไรไม่ดีกับประเทศชาตินี่นะครับบางทีชาวบ้านด่า นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างเช่นแต่ก่อนนี่นะครับอยากจะขึ้นค่าเงินก็ขึ้นค่าเงินไปเลยอย่างเช่นวันนี้25บาทพรุ่งนี้เช้าขึ้นไป50บาทนะครับส่วนต่างตั้ง5ครึ่งต่อครึ่งว่างั้นเถอะนะครับ25บาทต่อ1ดอลลาร์ขึ้นไปเป็น50ดอลลาร์ข้ามคืนฉะนั้นทำให้คนไทยเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินกันในหลายปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่า

ครอบครัวเขาตอนก่อนหน้านั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับพอตอนหลังมาครอบครัวเขาแตกแยกนะครับไม่มีความสุขอะไรทั้งหลายแหละนั่นแหละเพราะว่ามันมีกระแสที่แช่งด่าไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบแต่ละคนก็แช่งก็ด่าไปทำให้บ้านเมืองมาบริหารอาสามาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองแล้วก็ทำไม่ดีนะครับเขาก็แช่งด่ากันมันก็จะเป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาแช่งด่ากันแต่ถ้าเราให้ศีลให้พรนะคุณฟังอย่างเช่นพระที่ผมว่าเนี่ยนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ได้แผ่นะครับได้แผ่ได้ทำสมาธิได้แผ่พรไปยังองค์พระเหล่านั้นถ้าเราเก็บไปกับเนื้อกับตัวก็จะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนี่แหละคุณฟังมันอยู่ที่คำพูดพ่อแม่ก็เหมือนกันบางทีด่าลูกนะครับลูกก็จะเป็นอย่างที่พ่อแม่ด่าแต่ทุกเช้าคุณพ่อคุณแม่ให้ศีลให้พรลูกนะครับลูกก็จะเป็นคนดีอย่างที่พ่อแม่คิดพ่อแม่ให้ศีลให้พรนั่นแหละคุณฟังมันอยู่ที่คำพูดที่เราจะว่าคนอื่นมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่าเขานั้นฉะนั้นนะครับคุณฟังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างที่เราว่าเราพูดกันจริงๆเลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันมีแต่ด่าทุกวันทุกวันมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยคุณฟังเมื่ออาสามาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับต่างประเทศอย่างเช่นพม่าอย่างเงี้ยอาสามาบริหารประเทศแล้วชาวบ้านก็ด่าทุกวันทุกวันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ไม่เป็นสุขนะครับโอ้ยอดรักนะครับชื่อเพลงว่าโอ้ยอดรักนะครับ

0: هيتس اف ام نيكست رايس اوف.
1: อย่าเรียกใครว่าโง่เพียงเพราะเขาทำในสิ่งที่คุณถนัดไม่ได้ลองคิดดูนะครับคุณอาจทำบางอย่างได้ง่ายมากสิ่งที่คนอื่นใช้เวลาหลายชั่วโมงคุณอาจทำได้ในไม่กี่นาทีพอเห็นคนที่ทำไม่ได้คุณอาจเผลอคิดว่าแค่นี้เองทำไมถึงทำไม่ได้บางครั้งอาจถึงขั้นพูดว่าเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยแต่ลองสลับกันดูครับถ้ามีใครให้คุณทำสิ่งที่เขาถนัดที่สุดแต่เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนคุณอาจทำไม่ได้เหมือนกันและในสายตาของเขาคุณก็อาจดูไม่เก่งทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้โง่เลยคุณแค่ไม่ถนัดเพราะความเก่งของคนเราไม่เคยมีแค่เรื่องเดียวครับบางคนเรียนหนังสือเก่งบางคนพูดกับคนอื่นเก่งบางคนแก้ปัญหาเก่งบางคนขายของเก่งบางคนทำงานด้วยมือเก่งบางคนเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีมากและบางคนอาจเก่งในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะลองด้วยซ้ำปัญหาคือเรามักใช้สิ่งที่ตัวเองเก่งเป็นไม้บรรทัดไปวัดคนอื่นแล้วถ้าเขาทำไม่ได้เหมือนเราเราก็คิดว่าเขาไม่เก่งแต่จริงๆแล้วเราอาจแค่เอาคนคนหนึ่งไปวัดในสนามที่ไม่ใช่ของเขาเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นใครทำบางอย่างไม่เป็นก่อนจะเรียกเขาว่าโง่ลองถามตัวเองก่อนครับว่าแล้วถ้าเป็นสิ่งที่เขาถนัดที่สุดเราจะทำได้เหมือนเขาหรือเปล่าบางทีคนที่เราเคยมองว่าไม่เก่งอาจไม่ได้ด้อยกว่าเราเลยครับเขาแค่เก่งในคนละเรื่องกับเรา
2: MAT ไทยมิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MAT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
3: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปาล์มโทร062-046-5009และ0909204582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมืองลำ

กับเพลงของคุณเบิร์ตนะครับเพลงคอยส่งท้ายในชั่วโมงนี้กับเพลงของคุณวิภานะครับรักกันวันนี้ดีกว่าส่งท้ายเดี๋ยวเราเจอในชั่วโมงต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ

0: ใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ลายครั้งในชีวิตเราอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไร้หนทางแต่จงจำไว้ว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเสมอในทุกสถานการณ์เส้นทางแห่งความเชื่อไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเราทุกคนต้องเผชิญกับบททดสอบและความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้แต่ด้วยกำลังจากพระเยซูเราจะมีเรี่ยวแรงที่จะก้าวผ่านทุกสิ่งได้จงยึดมั่นในความรักและพระสัญญาของพระองค์ไว้ให้แน่นดังนั้นอย่าหวั่นไหวกับสิ่งใดๆจงยืนหยัดในพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะพบสันติสุขและความหวังอันมั่นคงเสมอไป

0: ี่อ้วนคะทำไมคนที่เชื่อพระเจ้าถึงยังยิ้มได้แม้เจอปัญหาคะ
1: เพราะสันติสุขของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับการทรงสถิตของพระองค์ครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
3: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
4: จะหมดเมื่อไหร่แล้วหน้าหนาวปีนี้จะมาตอนไหนคำตอบสั้นๆคือกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนภาคเหนืออีสานภาคกลางและภาคตะวันออกจะหมดราวกลางเดือนตุลาคมแต่หน้าหนาวยังเป็นทางการมักมาช้ากว่านั้นที่ฝนหมดเพราะลมเปลี่ยนทิศตลอดหน้าฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไทยพอกลางเดือนตุลาคมความกดอากาศสูงจากมองโกเลียและจีนแผ่ลงมาลมกลายเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ทั้งเย็นและแห้งฝนทางตอนบนของประเทศจึงค่อยๆหมดแต่ลมเดียวกันนี้พัดผ่านอ่าวไทยพาความชื้นไปตกที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้จึงยังมีฝนชุกต่อไปถึงธันวาคมและมักมีฝนหนักจนน้ำท่วมตุลาคมนี้มวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาแต่ช่วงแรกจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักก่อนส่วนหน้าหนาวยังเป็นทางการกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเมื่อครบ3ข้ออุณหภูมิต่ำสุดประเทศไทยตอนบนต่ำกว่า23 องศาต่อเนื่องลมเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและ